0: หาดูแต่กัดลังกันตลอดมานาหาอุสุนางานนะปะดงแต่ตามหาปานเอกมาโทรศัพท์หามาตามแต่หาดูกัดลังตามมานาหาอุสุนาบ่อันนั้นลังลานะจะดีจีมานี่ได้แต่จีบากเก้กุยอะลามาเฟซบุ๊กแฮบาระอะเป็นกันนั้นหาปานหาปานเลียโทรศัพท์อุจงนะกัดลังกันปรึกษากะอุสุนางานติเกเตะนุนอตกแฮจามวินแฮเตงบ่บูตุตงเนมันนาบาเลอุมานะไปใส่หัวหน้าเฮียปลาตุกะนี่นี่ดังโอ้มังกังโอ้กระเตะนะอาตาตะลำมาทางหัวอลังอันละมารัวเต็มเดี๋ยวนายจีมานี่เดี๋ยวเราหูแต่จีพลอกอุมาเกี่ยห์บัดังอาสับบัลลังกาตุตงตะลำมาตุสะตุตงไอจีมาอันนี้เดี๋ยวเป็นเซลนักจีนุนเตะลังกะเดี๋ยนาปุยฮาวาอันดาอารัมเดี๋ยนาเตะกันเราหูดาบาราเฮติดาNorana de peng jatana kuasa petuana bomba alang teh asap dehen kuna bangun nyadu peji tolong mara mapui talama tu satu tong ngaji ma ani deh talama beko sa lebih nudan aku ngio tejo tu satu tong lana bara jadi ha uma badang asap belaga ani deh ma badang ko ya asap belaga jadi kena tam pelahupan hiriak tejo keselamatan tam talama min kita hasan hadu dah alang ayah urib dah anak-anak ok tugu tusah-tusah bagu ayah tubuh hasan telok melengi hau saya telok api kenap hawa api kenap jatuh ngan telok bihi telok norana deh haman teh hadu dekat ulang perluan anna telok nau nak tugu tubuh tusah nyaman.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
0: Lagu halam lang tapa halang kena ada Florenda bulan. Jadi tam talang makarah tam lebih ini ada lagu lang kena rumah jok halam lang. Tak jatuhin Margaret Long, lagu ma'ame.